0: 吃这一块儿，不论是什么国家、什么文化，我觉得大家都会有共鸣。
1: 是，就香喷喷的。
0: 对，
1: 而且那个洞穴也让我觉得，我必须要带着孩子来跑一趟。我觉得贵州还有很多有意思、特别少数民族风情的部分没有看到。那么接下来下半期我们将会看到两位去哪里玩呢？很期待，我们一起看看吧。
2: 我们今天的目的地是要去榕江县，去侗族大寨。如果我们开车去的话，大概要开3到4个小时，但如果我们坐高铁的话，1个半小时就能到。
3: 这个价格差不多多少钱呢？
2: 差不多就80来块钱吧。
4: 好土吗？
5: 土吗？แล้วแบบประหยัดเวลาไปเยอะเลย
4: ใช่โอ้ยต่อไปถ้าเกิดว่าเมืองไทยเราทำรถไฟความเร็วสูง
5: สา
4: ธุเราจัดแค่กรุงเทพไปที่โคราชกับโอ้ยมันจะเร็วมากๆเลย
5: ใช่ไหมน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นเยอะเลยที่จริงหนูเคยนั่งรถไฟที่ไทยนะคะหนูนั่งจากกรุงเทพไปหัวหิน4 ชั่วโมง
2: 知道吗？在贵州啊，一共有20000多座桥。
4: 20000多，
5: 对，一次跨越困难的呢哈。
4: 好，阿来卢妹，哎，莎莎，ลองดูตอนนี้ข้างหน้าเห็นปะเรามีแบบภูเขาเยอะมากเลยแล้วมันเป็นเหมือนหุบเขาปะใช่ปะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสะพานทำให้การเดินทางมันลำบากมากเขาก็เลยชอบสร้างสะพานไงเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ที่นี่เขาแบบใช่
2: 现在在贵州啊，我们世界第一大桥是花江峡谷大桥，因为它是建在一个峡谷之上。
6: 峡谷是 Grand Canyon 吗？
2: 对。
7: 两山之间的这个跨境是世界第一，然后它离水面的这个高度也是世界第一，所以它叫横竖都是世界第一。
8: 在这里呢，还可以登记结婚，而且呢，在这里还有很多侨旅融合的项目可以体验。
2: 我们今天去的侗寨，去里面感受我们传统的民族文化，他们非常喜欢唱歌，像男女啊之间谈恋爱啊就会唱歌呀。
5: ใช่ที่เขามาร้องประสานเสียงแล้วก็รวมตัวกันเป็นหลายๆคน
4: ใช่
5: แต่ถ้าเป็นเวทีเขาว่าแบบว่าเหมือนกับว่าตามเทศกาลต่างๆเช่นพวกเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเพลงประจำของเทศกาลนั้นเลยแล้วก็เหมือนมารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ดูไลฟ์ลีมากเลยค่ะ
2: 我记得泰国那边很多也有像水灯节呀，大家也会唱歌啊，男女之间呀会用唱歌来表达爱意，是吧？
4: 是เนาะเมื่อก่อนเมืองไทยก็น่าจะอย่างนี้เนาะยุคแบบโบราณเนาะ
5: ที่แบบเป็นชนเผ่าชนเผ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ
4: 到侗寨了，
2: 对，大理侗寨，我们现在就到侗寨里面啦。哦，
4: 这里吗？
2: 对呀、啊。
4: 莎莎，你母班孔超东了呢。
5: 喂，那耶，那耶，水嘛。哦，
4: 可以五根大米，嗯，喏。
2: 侗寨的鼓楼啊，
9: 这个建筑好特殊啊。
10: 鼓楼的修建呢，是不需要一丁一亩。
11: 这个地方感觉游客不是那么多，不是那么过度被商业开发过的，是吧？
12: 这边游客比较少，可能更接近原生态一点。小河流水人家的。
5: 喂，那么大，好大雾了哈。哦，เหมือนที่ไทย เลย。
4: เหมือนเชียงใหม่ไ
5: หม？ใช่。
13: 娘娘，这个尊男不男呀？
5: 娘娘，
13: 我们从泰国来，我们泰国也有这个。
14: 你们泰国也有？
13: 是。
1: 觉得侗族有很多地方跟你们泰国很像，
4: 很像。
2: 人家在洗衣服。
13: 那他的衣服是这个吗？
2: 应该是。
13: 最后他们怕
2: 蜡染。
13: อันนี้เนาะ，因为他อันนี้ผ้าแบบนี้เมืองไทยก็มีเนา
5: ะ。ใช่，ผ้ามัดยอมใช่ไหม？สักผ้าแล้วเขาก็ยังร้องเพลงเลยอะทุกคนที่นี่ร้องเพลงจริงเนาะแบบร้องเพลงตลอดเวลา
4: ทั้งสีผ้า也会唱歌然后有对面的人听完来一块唱了到很像看迪士尼卡通一样有一个像公主她就在美的梳发什么然后就一边唱歌唱完了还有另外一个人在唱我去那边了又觉得很像呀
1: 我觉得这个特别好劳动的时候唱歌很多少数民族都这样藏族人也是一边铺路一边在那唱

0: ได้ไอเดียวิวมากเลยอย่างเช่นแบบเวลาต่อไปชาชาทำเพลงใช่ไหมเราเอาดนตรีไทยเนาะมาใส่ลงไปเนาะจริงๆแล้วแบบเวลาดนตรีไทยเอามาแทรกแล้วแบบมันเป็นแรปอะไรแบบมันดูแบบ
1: มันดูแบบ
0: สนุก
1: แล้วก็แบบเขาเรียกอะไรมีความน่าสนใจมากขึ้น
2: 今天呢，我也为大家准备了一场我们的传统的侗族大歌，我们一起走吧。
3: 好吧，
1: 走吧，
2: 走吧。
0: 被辣了，
4: 有天籁之音的感觉，
3: 感觉是那种大自然的歌曲。
1: 那叫中华
3: 呀，真的传统的。

0: การแบบลองประสานเสียงเนี่ยเขามีแบ่งเสียงด้วยนะ
1: ว้าวมันมีมิติมากขึ้นด้วยมีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วย
0: ใช่哇哇
2: 哇哇哇老师了唱得真好听呀
3: 谢谢大家
2: 谢谢
1: คือทุกคนก็ร้องให้เราฟังรู้สึกว่ามันทรงพลังมากกว่าที่เราแบบคาดหวังไว้แต่แรกอีกอ่ะคือหนูคาดหวังไว้แบบเยอะมากๆแล้วค่ะเยอะมากๆเท่านี้แต่ความจริงคือมันได้ก็คือแบบเยอะมากๆเน
2: ี่
1: ย
2: จริงๆ
1: คือว่าประทับใจในต้องจดตาเกิดมากๆเลย
4: 这首歌呢是我们的侗族大哥的声音歌叫蝉之歌
2: 蝉之歌
4: 在模仿大自然的声音刚刚大家听到嘞嘞嘞嘞嘞嘞嘞嘞嘞，这个呢就是模仿我们蝉的声音了。对，侗大哥呢也是世界级的非物质文化遗产。嗯，对，就是我们侗族大哥是一种多声部、无指挥、无伴奏的民间自然的合唱形式。刚刚大家也看到了，就这么多人一起来唱歌的时候，是不是没有一个指挥的，是吧？
2: 哦、对
4: 对，
2: 那มันไม่มีแบบคนมานำแบบออเคสตราอย่างนั้นเลยเนาะ。
1: แต่รู้สึกว่าเหมือนมีแค่คนนึงที่นำแบบร้องใช่
2: มีพี่คนนี้
4: 哇对我们这个就独高重低一领综合的演唱的形式
3: 特别震撼我觉得
4: 对震撼
3: 对你没想到这么多人同时唱这种层次感也特别强烈
4: 是那你拜了
2: 拜拜
3: 拜拜
1: ก็คือรู้สึกว่าเขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เสียงอะเรียนเสียงธรรมชาติแบบว่าเล่นเล่นเล่นอย่างตอนนั้นก็คือแบบเสียงจักรจันนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเอาทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ของเขามาแบบอินสไปร์เป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ย
5: เขาไหนคือที่พอ
2: เนี่ยเราวันนี้แบบโชคดีมากๆเลยมาที่นี่ปุ๊บจะได้มาชมเดี๋ยววิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะแอบโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย
1: แล้วพี่เคยดูแบบพระอาทิตย์ตกที่ไหนที่แบบสวยๆแบบนี้ไหมคะ
3: 咱俩一块看过最美的日落，其实就在华欣，你还记得吗？就在黄昏日落，然后咱俩坐在海边上背靠背，一起看日落，我觉得那个时候特别浪漫，而且当时心情也特别好，因为你知道我俩其实
2: 我就想刚才一般，但是为什么他觉得很浪漫？
1: 我都没看到他งั้นแบบเหมือนเราฟังถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าแบบความไม่ราบรื่นมันเป็นยังไงระหว่างสองคนสองภาษาสองประเทศ
3: 2015年的时候我们回英国去参加毕业典礼我俩在曼彻斯特机场的时候就是他哭我也哭知道吗
2: เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบคือทุกคนต้องแบบเหมือนแยกย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะยังไงใช่
1: But finally you guys get together
3: 你不伤心我觉得那时候心情特别差
2: 没想到父亲聊到爱情了就哭了
1: โอเคมางานเรื่องที่โรแมนติกที่ส
3: ุดซึ่งแล้วมันคันจะรู้婚礼我觉得嗯嗯那我带着我们家里人然后来曼谷然后

0: 家里人就所有的亲戚都在一起，我觉得那个时候都在庆祝我们终于能够结婚了，然后终于能够说以后能在一个地方生活了。
1: ตอนแรกอ่ะหนูเคยมองว่าความรักมันไม่ต้องพยายามแต่พอได้ไปฟังชีวิตความรักของเขาพี่เอ๋หลิงก็พูดภาษาจีนไม่ได้อยู่กับคนละประเทศเรียนจบก็ต้องแยกกันแต่เขาพยายามที่จะมารักกันพยายามที่จะมาเจอกันจนสุดท้ายได้แต่งงานกันแตกต่างจากเดิม
0: ถ้าถ้า如果你以后遇见一个特别喜欢的男孩但是他是外国人你会怎么去
2: ถ้าจะพาเขาไปอยู่เมืองไทยหรือจะตามเขาไปอยู่ประเทศเขาย
1: ากแล้วด้วยความที่หนูอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบมี long distance relationship มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆหรือว่าการที่เราจะแบบพยายามแบบไปเขาเรียกอะไรพูดอีกภาษาหนึ่งเพื่อใครจะคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าอนาคตแบบว่านี่มีแบบแฟนแบบต่างชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนอาจจะลองพยายามดูก่อนที่จะตัดไปเลยเหมือนตอนแรกที่คิดไว
2: ้งั้นตอนนี้ต้องเริ่มเรียนหลายๆภาษาแล้ว
1: เออใช่เผื่อจะไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวเริ่มเรียนภาษาจีนเลยกลับไทยไปนะหัวแฉะสะวนเลย
3: เขาพิ้ง
4: เขาเข
2: ินทุกวันนี้นะเวลาแบบเหมือนคุยกันหรือจนทะเลาะกันอ่ะเถียงกับคิมอ่ะต้องใช้ภาษาจีน
0: 他会选择性的听不懂，如果我在说的东西不好听，或者比如说艾玲你去刷碗，他就会跟我说听不懂，听不懂，没靠山。
4: 哎，这还挺好的，听不懂，我也学会了。那么这个片子里头呢，因为父亲当时的那个情感情绪是比较充沛的，所以好多的问题是父亲在回答。我还挺想听听艾玲的。你觉得你们俩在一起最浪漫的事情是什么？
2: 我觉得每天都很浪漫。
4: 但是要问一下我们的主角两位，爱情需要努力吗？
2: 我觉得爱情真的要努力啊，因为我们结婚之前，我可以看到父亲真的努力找办法，怎么能让我来到中国跟他一起生活。嗯，看那个公司有没有机会，以后我有没有机会去来这儿工作。嗯，
0: 我俩在异地的时候有经常会讨论到结婚的这个事儿，然后艾玲当时会说，就是哥，我去中国找你吧。虽然我现在在有稳定的工作，有家人朋友在身边，但是我觉得只有你在身边，就是才是一个家，所以那个时候我就默默的就对自己说，我这辈子就是这姑娘了。嗯，
1: 恋爱脑，哎呀，哎呦，
4: 这
1: 说着
4: 说着眼泪又要出来了。
2: 因为我老跟他说我要回家了，我不再跟你在一起了，我在北京没有家。我没想到他会把这个放在心里，然后他就有一天就给我 surprise 了，要我们去看房吧。买房的时候也说写我的名字。
4: 你觉得呢？爱情需要努力吗？
5: 小的时候会觉得爱情是不需要努力，就是缘分。后来慢慢突然发现爱情一定要努力，不努力是不可以的。到我现在这个年龄，我会觉得爱情其实也是不需要努力，它可能更加走的是心是一样的，方向是一样的，就可能走得更远。
4: 你是因为努力过没成功。要受过伤。
5: 编导那边的笑声有点大啊，我听到了一
4: 些。但是爱情的部分讲了这么多，我们是不是也要好好的再去回味一下？因为刚才在看这个视频的时候，我还问了傅星，问了艾琳，我说现场是不是跟这个在看这个视频完全不一样？他说震撼太多了，就是让人起鸡皮疙瘩，
2: 对，
4: 很震撼的感觉。
2: 聊到这了，我要想起来今年的大概六月份吧，在广西有一个学校，他会办泰国传统音乐会。
0: 就是泰国乐器作为伴奏乐，
2: 然后跟当地的中国少数民族
0: 侗族大哥
2: 来一起合唱。
4: 所以试试看能不能把这个不同民族的

0: 干，
1: 我没喝辣不口干，แบบนี้ที่ไหนจริงๆเลยอ่ะแบบมันเป็นการแสดงที่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคือพลังงานทุกอย่างที่คนดูส่งมาคือดีมากๆ

0: 为这里有爱、有家、有未来。哇，
1: 有爱、有家、有未来。
2: 查查呢也写了一个这样子，我们就要请艾琳来帮我们念一念。
0: 他说这次呢来到贵州就像他在打开盲盒。
3: 嗯，การเดินทางไปกุ้ยโจวครั้งนี้เหมือนได้เปิดกล่องสุ่มที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันสัมผัสได้ถึงความคึกคักของยามกลางคืนในเมืองจีนความอัศจรรย์ของทิวทัศน์ธรรมชาติและความอบอุ่นเป็นกันเองของชนกลุ่มน้อยในกุ้ยโจวการทำงานและการใช้ชีวิตของพี่ไอหลิงที่นี่ได้มอบเวทีอันหลากหลายและมีสีสันให้กับเธอ
0: การเดินทางครั้งนี้ฉันได้มาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวต้งในกุ้ยโจว
4: ฉันก็真好听呀拜拜
0: ได้ซึมซับความคึกคักของบรรยากาศกลางคืนในกุ้ยหยาง
4: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านชาวต้งกันแล้วนะคะเราอยู่กันที่มณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินนานาชาติต้าซิงกรุงปักกิ่งค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานสงกรานต
0: ์แต่เมืองของจีนต่างก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เมื่อรวมกันแล้วกลายมาเป็นภาพของประเทศจีนที่มีชีวิตและหลากหลายอย่างแท้จริงในสายตาของฉันเหตุผลที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่ปักกิ่งฉันมีผู้จริงหนุ่มปักกิ่งคนที่ฉันรักเขาทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ๆไปด้วยกันจากความรักทางไกลข้ามประเทศวันนี้เราได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วทุกเมืองทุกเส้นทางที่ฉันได้ก้าวผ่านต่างบอกกับฉันว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นบ้านของฉันในอนาคตได้เหมือนกัน
5: 日常生活中，排除家庭火灾隐患，防患于未然，才是确保安全的关键。大功率电器要单独接线，分开使用。
6: 接线板周围不要堆放可燃物。
5: 线路和接头要按照说明书定期检查，及时更换。锅在火上，人不能离开。厨房明火要有专人看守，屋内、门口和楼道的杂物要及时清理，安全存放。醉酒和躺卧时不能吸烟。平时要向孩子讲明火灾隐患和危害，教育孩子不能玩火。关注生活小细节，预防火灾，祝平安。
7: 吃掉，
8: 小朋友们，你们知道我们吃的大米是怎么一步一步到碗里来的呢？
9: 老师，老师，我知道，先要耕地，
8: 对，
10: 还要施肥，
11: 还要收割，
12: 最后我们要把它全吃掉。
8: 让老师看看今天谁吃的最干净啊？
13: 这个少来点，
14: 对，不许浪费。